ครับตีไฟพูดได้ไงเป็นดึงสมรรถภาพแบบมอเตอร์ไซค์ชั่วโมงครับ